0: ามซื้อบะลำไยฮั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: เฮ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อีก
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเนอะ
2: ว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะฮึอุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละเฮ้กูอู้แน่นก็อีน้อย

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับหวานอี
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หะปลาอี
1: อ๋อหะปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะระวังคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจันไปกะไก่ไปกะไก่กูอิดก็อิดเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปอะผือลืมเฮ้ย
1: อ๋อพี่อย่าขี้เปอะผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ

0: ็นได้เป็นได้พ่องอ้ายเป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเนี่ยก็รถบุเข้าไปในปากโคบุญท่านหันหันหันหันบุญออกมาหันละหันปะเท่าของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงผ้าตึงยันเป็นได้เป็นได้อ้ายเจ็บก็หันหันตื่นสายคอออกมาหันละหัน
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ้าป้าป้าขอตับแข็งสองกงเอาใบเฮงสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่านะมันกิโลตะได
1: อ

แสงใดส่องประดับดาวเวหนดาวใดเด่นในอนทการคำศรัทธายามของชนวิกฤตมั่นยืนจวบรุ่งย่ำเรือฟ้าแรงแสง

0: chí vậy mà. Thầy Mi ơi, ถ้า của รถไฟยางมันแตกนะบะจะเสียเวลาปะแล้วเฮาก็จะไปถึงกรุงเทพจ้านะบะไอ้ง้าวรถไฟนี่ล้อมันเป็นเล็กหรอกมันใจล้อยางเมื่อใดอันนี้ก็บ่ฮู้หยังแต่ถ้าขัวอย่างเดียวนะ
1: ยิ่งขัวใหญ่มั้ย

0: อ่องไผ่ก็บ่ฮู้บ่เฮ้ย
1: ไอ้วีนี่ไปเปียหยังอ่องไผ
0: ่ไอ้แม
1: ่ไอ้อย่าให้บอกหน่อย
0: หมดเสียงหมดสอยเลยมันหาว่าหาล้วงกระเป๋ามันหรอก
1: จะมาเจอบักเปียหยังเปียหยัง
0: แจ้งมันได้จะได้ขึ้นรถเมล์โดนหาว่าล้วงกระเป๋าเอาไปเอา

าลินไฮโลเนาะไปงานศพลินกาไผ่จุนยืมเงินล้าน 20,000 ปุ๊ดตื้นจนมดโตเนาะลูกเจ้ามาตุ่มกะอาบน้ำไก่ลูกแม่บ่สนใจใครเอามีดโกกโหเนาะเดี๋ยวพอมาเดี๋ยวก็เหล่าปะก้อยใครเอามัดคอหอยแล้วแกงเหมือนซาโดเนาะ

สิ้นสุดเปรียบเหมือนมนุษย์เนื้อในเข่งล้ำจังฟุดเนื้อยอดบุญหายก็จากบรรยายข้าอยาก

เสียงมันสิ้นสุดเปรียบเหมือนมนุษย์เนื้อนายเข่งล้ำจังฟุดเนื้อยอดบุญหายก็จากบรรยา

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวว่าอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะลอกเครื่องแหกการฮ้อนขึ้นฮ้อนร่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันทาไปไหนมาปอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันทาเอ้ยพอปีมือของเตะป่นบ่เคยไปไหนเลยมาค่ำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวดุ้นไฮเทคจ้าแม
0: ่ลูกหนอลูกสอนยังบ่ฟัง

0: โอ้น้องจันทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจันทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่บ่ฮู้
2: จันทาจะไปกรุงเทพจะไปด้วยไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่ว่าบ่ท่าไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่หยังพี่บ่ท่ามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบ่ตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกรรมนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปันลุงนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่ย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปันไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปันเอาหัวฝรั่งตัวก็เอาหัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซายพวกเสตตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม